ไม่ว่าบุรีนั่นไงมิ้งโอชิลลูลีมองยิ่งกูตาไม่นักกูไล่บีโร่โอเรลูกยาพี่อารีเยียบุรีโรซารีเซคเกอร์เจ้ากูเงี้ยวะโอ้เจ้ากูเงี้ยวะโอ้โอ้ลูกค้าพี่อารีเอซ่าเช่เซคเกอร์